0: ஆனால் அந்த குழந்தைகளாம் தேங்க
1: ยาพอหลับปานเนี่ยหมู่พวกก็ไม่ติดอ่ะนั่งหัวคงบ่ได้อันน่ะยาที่บ่ตาวได้ตะเนติบ่ยาแล้วก็อ้าวบ่ให้หนูว่าทําไมติดอ่ะยาไปติดแค่จับติดแค่นั่งหัวอ้าวนั่งหัวคือหนูรู้อันนั้นอืมๆยามเฝ้าก็ได้อย่างที่ก็ไปติดต้องจับเอาเลยปูไม่อยู่ฮะมาอยู่กําติก็ทําอยู่ไห้อ้าวๆ
0: ไอ้หลังกลางหลังกลางอุดะปะดาดิมะโมดเตอบะนังงันยลวงกันนะมาตะดิเตอบะนังงันยลวงนะโมดนังงันจะลวงนังงันจะลวงอ่ะนังงันจะลวงอ้าวโอเคอ่ะอุดะปะดาเตออ้าวอ่ะเนี่ยเอาแต่ตับวนตามแต่แต่อูโลมุนิโกติอะปูเอ๊ะนะมาตะติกูจังอ้าวอ่ะนะปาตุกูจังเอามาแน่ตะกูปังติอ้าว
2: เมื่อกลางเย็นนี้ก็ได้อ่ะวินเตอร์อ้าวอ่ะเนี่ยก็มีที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที่ที
0: peninggi di 30 kaki agak-agak lah.
1: Awah, tinggi
0: kan? Sama penyak aku. Tapi tungkang aku ya.
1: Ah, oh, tungkang aku ya?
0: Tungkang aku ya. Nanti tungkang anak aku, tak pernah punya tungkang aku. Aku juga ingat mudut. Semak-semak, nada yang mendak tungkang. Tak ai.
1: Awah.
0: Maka kedudur lah tungkang apa? Tebal aku ya.
1: Tentang tinggi tuan duduk tungkan air
0: mai tingginya. Aku tanya nujo air. Aku makai hulu. Tak temat temat temat. Bukanya tungkan ke aku lah. Di nama air itu tungkan aku lah. Mana mungkin aku kan? Kami kok itu tiada tiada. Tak tengah tu. Air aja nada ni kau tak.
1: Nai nai.
0: Air yang
1: bunyi nada ke?
0: Tak bukan tak bunyi kudai.
1: Ah bunyi kudai tak ada.
0: Oh, nyari dia nyari tak. Aku hari tu tak malam dah lagi. Tak kuyen gay tu, tak kuyen gay tu. Tengok semak semak semak semak. Kalah tak aku? Eh, orang tembak. Tak ingat kamu tinggal ke pantai. Nanti tahan lah bu. Pantai. Bah, dia dah semak nak kan. Dia dah semak, saya sebuah hati. Saya dah tak. Ya, bantah,
1: minta
0: hati siang, lama nampak dah. Ya, punya melakang ke kami, punya lebut.
1: Oh, mansa kita, ini.
0: Tak, mansa. Saya dengan kawasannya, saya ke pecah yang dia.
1: Oh.
0: Kan tepat. Kan ngawang, kudia, pedang belakang. Makan utai.
1: Tak, burak aja, ni.
0: Aku tak buat air yang tak angkat alun tepat.
1: Oh.
2: Air ni ni, bakal mensia gamal ya?
0: Nadai, kalau bakal air ke dulu lah bukan ya.
1: Awak.
0: Tapi nadai tungkang, kenapa yang akan tepat aja?
1: Oh, ukai antau air ni korea kini?
0: Nak nemu.
1: Awak ni?
0: Kau main tu, nampak nadai tu.
1: Awak.
0: Air yang tertinggi.
1: Seduai ni, nak ke kalak madak tapi kenyak?
0: Nadai.
1: Baru ya ni?
0: Hmm? Tak mantap, yang yang mantap. Buat pihak penjara pun sampai makan-makan apa. Kamu tidak tahu kita pergi masak. Ya, kalau pun ingatnya tu tengah
1: terkumpul
0: dengan yang luang tu. Tahun tu, wah ya.
1: Oh.
0: Kalau ada.
1: Aw.
0: Kecuan tumpul dengan yang luang. Kalau tengah. Ya, mengganti umat pas kebiang kami tiga. Nanti matai. Nanti matai. Kamu tiga cuma. Ini dia kedua air ni lagi yang kami nak patut nak tahu baik.
1: Oh, aman.
0: Ya, namanya maka waktu nak jenis dua nak dia tahu dah umbai.
1: Kenapa? Oh,
0: aman. Nak balas.
1: Nyalai nanya ni.
0: Baik ya, nak balas umbai. Ya, maka mesti kan nak tahu ni nak tahu lah umbai.
1: Oh, mata utai nadai kan ni?
0: Baik ya.
1: Nari pada mata semua.
0: Mata. Mata air ni aja mencambuk.
1: Oh, tak airnya aja.
0: Oh, mencambuk untuk